วัดสินเจนี้ได้ยมน้อยเรียนเวราได้หมรุมิชาลาได้หมรอมราเทนมุกเชรีฮักเลยตนดาวิดหิมเวรากินนอนวีเยซอยวาเฮมเวรนอครัววออาเฮครัวออรวากุชาทวากุมีออรวานะนี่ฮันเลวาโหเฮรุมกันว่าเวนรอมอรนี่นารีคันเดกันโรเมโลจอยตอราชี12มินูตุชออลลงกาเฟลุมีเลลิฮาวอนาคาunkela orna ka murumu korere masanne ke hana arozari wanjelo studio numero 3 shiwe ke phabela ka wa khole ya ka yene phabela ya etikelo aka ka ke la ko ro mu studio mu ne pa kere ke okohana i hali o phabela o suwela mukhalelo siriany wa amigo khalelo ni dirhe laño kala wera lilo makumi mawari yuwa kisha eno wariani mase miya rikino holi niyo hime wera miya anu waka akumi ena kiwere yuwe iiii kehote ota wanyo nyatuka lisho ferera salome